0: ขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์พบว่าชาวอเมริกันกว่าร้อยละ60ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันราว1ใน4ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ผู้นำสหรัฐจัดการกับสถานการณ์อิหร่านขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันระบุว่าประเด็นค่าครองชีพเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดหลังราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
1: สำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าโรงเรียนอนุบาลและศูนย์การแพทย์ในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียได้รับความเสียหายจากสะเก็ดชิ้นส่วนของขีปนาวุธที่ถูกสกัดกั้นอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในซาอุดิอาระเบียหลายครั้งนับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีและซาอุดิอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งในซาอุดิอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายพร้อมเตือนให้สายการบินระหว่างประเทศยุติการให้บริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะเทนวีชามาจากอินเดียขาดลอย2ต่อ0เกม21-18 21-7ไปเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับพุสลาวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดียขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันตบเอาชนะอามารีชูจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม21-12 21-15 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้เช่นกันด้านชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิทิศสารที่กลับขึ้นมาอยู่มืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมืออันดับ26ของโลกจากจีน2ต่อ1เกม10-21 21-11 21-13 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน68ล้าน8แสนบาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล27ล้าน 750,000 บาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้ปิวภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานจะส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุทธาสาวิตรเศษธาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์โดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับบทบาทเป็นผู้จัดการทีมอย่างเต็มตัวเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมซึ่งมีความสำคัญในเส้นทางการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสในอีก2ปีข้างหน้าโดยสมาคมกีฬาจักรยานยืนยันที่จะสนับสนุน3นักปั่นระยะสั้นทีมชาติไทยในการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูงมากก็ตามเพราะนักปั่นทั้ง3คนสามารถทำสถิติพัฒนาขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้

ก็มีแต่โจรเท่านั้นแหละที่รักจริงรักเอ๋ยนะฮะงานเพลงจากธงชัยแม็กอินไตน์กันด้วยถ้าเขาจะรักต่อให้ล็อกห้องไว้เขาก็งัดเข้ามารักมาคนละรักกันงานเพลงจากเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตน์กันด้วยนะครับรวมไปถึงงานเพลงจากเพอร์พีทรักรออยู่ไม่ไกลแล้วก็ก่อนแพะก่อนลาก่อนลาจากวสันต์17กันด้วยนะฮะเดินทางเข้าสู่เบรกสุดท้ายของชั่วโมงนี้ครับ17:47 นะครับขอบคุณชั่วโมงนี้กับโกโฮเซลกันด้วยนะฮะที่อยู่เป็นเพื่อนเรานะครับเพลงนี้ต้องบอกว่ากิจกรรมนะฮะธุรกิจอาหารจะโตต้องเลือกของให้เป็นนะครับในวันที่ต้นทุนคือหัวใจของธุรกิจอาหารนะครับการเลือกวัตถุดิบต้องคิดให้มากกว่าแค่ราคานะครับวันนี้โกโฮเซลครับเข้าใจผู้ประกอบการนะครับว่าทุกจานอาหารที่คุณทำครับไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาตินะฮะแต่คือความใส่ใจในทุกของในการเลือกวัตถุดิบกันด้วยนะครับ A choice ครับเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับเราคัดสรรทั้งอาหารสดอาหารแห้งแล้วก็ของใช้คุณภาพนะครับที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานอย่างเข้มงวดนะครับให้คุณมั่นใจนะได้ทุกครั้งที่หยิบใช้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ผักผลไม้วัตถุดิบเครื่องปรุงนะครับ A choice คือแบรนด์ที่ร้านมืออาชีพเลือกใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับให้ A choice เป็นพาร์ทเนอร์คู่ครัวของคุณเพราะทุกเมนูของคุณควรเริ่มต้นจากการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดกันด้วยเพราะฉะนั้นแล้วครับ A Choice ช้อยที่มือโปรมั่นใจครับมีวันจำหน่ายที่ Go Wholesale ทุกสาขากันด้วยนะครับ wow. ที่อยู่เป็นเพื่อนเราตลอด1ชั่วโมงเต็มครับขอบคุณชั่วโมงนี้กับ Go Wholesale

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: เดี๋ยวส่งท้ายเบรกนี้อีก2งานเพลงกันละกันนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าหลังคารวะชาติกลับมาอยู่กันต่อที่ 95.5 กิฟต์อัญเชิญเรดิโอคืนนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
3: Gift Angel 95.5

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: สลับเทรนดี้เทรนด์ความนุ่มต้องมาแล้วไหมหนา3ชั้นอ่อนโยนจากเชียร์บัตเตอร์และอะโลเวรานุ่มสนุกรัดเลยล่ะสลับเทรนดี้เติมเทรนด์ความนุ่มให้ทุกโมเมนต์

0: เต็มกล้อง
1: เพียรสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
3: ก็กินท็อปโปจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปช้อปปิ้งก็กินท็อปโปจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็ม

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือปลอมมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: สายบุญยางเฮาวัดยุใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
3: ไปกัน
4: เ
3: ล
4: ยเพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวอาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
5: ชาวอุดรพร้อมอย่างปรากฏการความสนุกครั้งยิ่งใหญ่กิฟต์แอนเจิลคอนเสิร์ตการกลับมาอีกครั้งของลูกทุ่งสาวอินดี้สุดแซ่บกับโชว์สุดยิ่งใหญ่ลำไยไหทองคำระบบแสงสีเสียงตะการตาความสนุกเต็มรูปแบบม่วนมันสลิงแตกสนั่นไปทั้งเมืองคืนวันอังคารที่20ตุลาคม2569ณลานเสพสุขใต้ยิสุนซุปเปอร์สโตร์สาขานาดีเข้าชมได้ทุกเพศทุกวัยรับบัตรฟรีได้แล้ววันนี้ที่ใต้ยิสุนซุปเปอร์สโตร์ทั้ง2สาขาเพียงซื้อสินค้าที่ร่วมรายการประตูเปิด 19:00 นเป็นต้นไปชวนเพื่อนชวนแฟนชวนเบบี้มาสนุกด้วยกันไม่ว่าชีวิตจะเจอกับอะไรแย่ๆมาจงจำไว้ว่าหมอลำเยียวยาใจเราได้เสมอ
6: ไปซื้อของให้ป้าหน่อย
7: ป้าอยากไล
6: ่สบู
7: ่ยาสระผม
6: ผงซักฟอก
7: ยาสีฟัน
6: น้ำตาล
7: นมข้น
6: กาแฟ
7: น้ำปลา
6: น้ำมันหอย
8: ไอ้ย่าอาทิตย์อย่าลืมนะอีกอย่าง
6: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
9: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
6: ไอ้สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
10: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
11: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: กิฟต์แอนจ้า95
1: ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังมีน้ำท่วมใน22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมประสานพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักถึงวันที่13ตุลาคมนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมสิริกิติ์มีความพร้อมเต็มที่จัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ผู้นำรัสเซียให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่22จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมประสานพื้นที่เสี่ยงรับมือสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี
2: ้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม22จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม109อำเภอ927ตำบล 6,934 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,145,352 ครัวเรือนภาพรวมหลายจังหวัดระดับน้ำเริ่มลดลงอาทิจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครขณะที่จังหวัดพิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังทรงตัวส่วนฉะเชิงเทราระดับน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ได้ประสานงานไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้พร้อมจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำและเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คืนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องขณะที่สาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขัง
3: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานเตรียมปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและน้ำท่าในปัจจุบันทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดณสถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่ 1,987 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 15.97 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 15.46 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพยาประชาชนจำนวนมากยังคงต้องอาศัยอยู่ตามที่พักชั่วคราวริมถนนสายคันคลองมหาราชโดยระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงจากเดิมไปแล้วกว่า50เซนติเมตรจนบางจุดเรือไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ประชาชนต้องเปลี่ยนมาเดินลุยน้ำแทนส่งผลให้เริ่มประสบปัญหาด้านสุขภาพจากโรคน้ำกัดเท้าและผื่นคันทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและแจกจ่ายเวชภัณฑ์ที่จำเป็นทันทีณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฟื้นฟูพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดณย่านคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญในขณะนี้ คือการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปตามแผนจะสามารถจัดสรรกำลังพลและทรัพยากรไปเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีสำหรับพื้นที่คลองจันเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ปภ.เขต7สกลนครร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่1กองทัพบกและพื้นที่เคหะร่มเกล้าบริเวณซอย26ได้ระดมเครื่องจักรจากศูนย์ปภ.เขต14จังหวัดอุดรธานีศูนย์ปภ.เขต16จังหวัดชัยนาทกรุงเทพมหานครและเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเร่งเก็บกวาดและขนย้ายขยะที่ประชาชนนำมารวบรวมไว้บริเวณหน้าซอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามเร่งรัดการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาระยะยาว
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรือง

0: จำนวน1ช่องอัตราการระบาย36ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวน2เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยจะสามารถเร่งระบายน้ำได้เร็วขึ้นในฤดูน้ำหลากขณะเดียวกันยังช่วยบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ของเกษตรกรที่ยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: จากนั้นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมคณะเดินทางไปที่จังหวัดสุโขทัยประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและจังหวัดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์น้ำหลากและการขาดแคลนน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาวนายสุริยะกล่าวว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงภายใต้แนวทางเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยครอบคลุมการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มรายได้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรการใช้ตลาดนำการผลิตและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องตามชุมชนในกรุงเทพมหานครก่อนขยายไปทั่วประเทศ
2: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายในสำหรับการขยายมาตรการช่วยเหลือกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอของงบกลางวงเงิน 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าและจัดหน่วยจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงในส่วนต่างจังหวัดจะมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดร่วมดำเนินการและเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าในช่วงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและให้มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพียงพอต่อความต้องการปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ไทยและติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยพร้อมผลักดันเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลีเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายไกรราลาซาลานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการหารือทวิภาคีที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีโดยเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือใน5ด้านสำคัญได้แก่เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570และเตรียมจัดประชุมทวิภาคีนัดแรกณกรุงดิลีในเร็วนี้ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทหารพร้อมเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารเร่งจัดทำ MOU การค้าข้าวผลักดันภาคเอกชนไทยลงทุนในสาขาพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวรวมทั้งเร่งสรุปความตกลงการเดินอากาศเพื่อเปิดที่วินตรงกรุงเทพดีลีอำนวยความสะดวกการเดินทางและการค้าสานต่อการมอบทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมแก่ติมอร์เลสเตพร้อมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งไทยพร้อมสนับสนุนติมอร์เลสเตในฐานะสมาชิกใหม่ของอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อร่วมกันสร้างเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงอันยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

0: แรงงานหารือเอกอัครราชทูตไทยในอิสราเอลประเมินความปลอดภัยแรงงานไทยกว่า 68,000 คนเพื่อยกระดับมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแรงงาน
1: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายบุญยฤทธิ์วิเชียรพันธ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงในรัฐอิสราเอลรวมถึงแนวทางการดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยของแรงงานไทยโดยนายจุลพันธ์กล่าวว่าอิสราเอลเป็นตลาดแรงงานต่างประเทศที่สำคัญของไทยโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมและภาคก่อสร้างซึ่งรายได้จากการส่งกลับของแรงงานไทยไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันมีแรงงานไทยอยู่ในอิสราเอลประมาณ 68,000 คนเป็นแรงงานถูกกฎหมาย 57,000 คนและผิดกฎหมาย 11,000 คนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิจารณาแนวทางยกระดับความปลอดภัยการติดต่อสื่อสารฉุกเฉินการเตรียมความพร้อมของห้องหลบภัยตลอดจนการใช้ระบบดิจิทัลเช่นสมาร์ท TOEA ในการติดตามพิกัดและแจ้งเตือนภัยเพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานไทยจะได้รับความคุ้มครองดูแลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุดพร้อมทั้งผลักดันมาตรการป้องกันการลักลอบทำงานผิดกฎหมายและการช่วยเหลือเยียวยาผ่านกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมเศรษฐกิจมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
2: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจ Walking Through 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์และเอกลักษณ์ของไทยผ่านการจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion 4รูปแบบเพื่อตอกย้ำบทบาทของไทยในการเป็นผู้เชื่อมโยงที่น่าเชื่อถือบนเวทีเศรษฐกิจโลก
3: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
2: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเสริมว่าการเตรียมงานตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาครอบคลุม26หัวข้อหลักและผ่านการประเมินมาตรฐานระดับเหรียญทองหรือ Gold Standard โดยได้เนรมิตอาคารลงทะเบียนแยกส่วนห้องประชุมใหม่22ห้องและห้องเจรจาทวิภาคีอีก750ห้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่ถึง1เดือนนอกจากนี้การจัดงานยังขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดเมืองคาร์บอนต่ำและการประชุมสีเขียวตามมาตรฐานสากลการจัดบริการรถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการแปรรูปขยะอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตลอดจนการงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและใช้ระบบดิจิทัลไร้กระดาษทั้งหมดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเตรียมต้อนรับผู้นำประเทศและจัดกิจกรรมคู่ขนานนำเสนอศักยภาพทางการเงินและเศรษฐกิจไทยในช่วงการประชุม
4: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศและจะมีการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกีปักเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในห้วงโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิสซึ่งในปีนี้สวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในภูมิภาคยุโรปและเป็นนักลงทุนที่สำคัญในประเทศไทยรวมถึงการเยือนไทยของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากของไทยเป็นนักลงทุนต่างประเทศอันดับหนึ่งของไทยด้วยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานีโดยมีหน่วยงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสปป.ลาวอินโดนีเซียมาเลเซียและญี่ปุ่นร่วมหารือถึงแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายที่จะบรรลุผลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันโดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นศูนย์กลางนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมเสวนามือค่ำในหัวข้อเส้นทางของไทยสู่อนาคตที่สมดุลและยั่งยืนยิ่งขึ้นในวันที่13ตุลาคมซึ่งจะมีการนำเสนอแนวทางของไทยในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนโดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น
5: การประชุมครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากกว่า190ประเทศรวมจำนวนกว่า 15,000 คนนอกเหนือจากการประชุมแล้วจะมีการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยผู้นำต่างประเทศนะคะกับกิจกรรมคู่ขนานจะประกอบด้วยการประชุม Round Table Meeting ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสปป.นะคะจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานี
4: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเงินให้กับประเทศต่างๆและนักลงทุนจากทั่วโลกได้รับทราบเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคตการผลักดันยุทธศาสตร์ Bangkok Blueprint ด้านการเงินดิจิทัลและสิ่งแวดล้อมรวมถึงวาระทางเศรษฐกิจอื่นๆที่สำคัญปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับ สื่อทางการรัสเซียรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่เมืองอาวาซาซึ่งเป็นเมืองตากอากาศริมทะเลแคสเปียนในเติร์กเมนิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีปูตินให้คำมั่นว่ารัสเซียจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอิหร่านกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีอิหร่านจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ในเติร์กเมนิสถานที่เริ่มขึ้นในวันนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนางฟัตลีนาซิเด็กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียที่ประกาศสั่งปิดสถานศึกษาในหลายพื้นที่ของมาเลเซียรวมถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันนี้เนื่องจากหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียที่ส่งผลให้หลายพื้นที่มีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงถึง170ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะที่นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันรวมถึงการเพิ่มความพยายามในการทำฝนเทียมต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6มีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคมภาคใต้วันที่13ตุลาคมภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร65เซนติเมตรและเวลา 18:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 12:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุม
12: 95.5 คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
13: ร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมากแกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
14: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
15: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
16: ไม่ใช่แค่แดดแต่ต้องเจอมลภาวะผิวอาจยิ่งคล้ำหมองใหม่ Biore UV Body Serum ให้มากกว่ากันแดดช่วยเพิ่มการปกป้องมลภาวะเห็นผลได้ใน14วันผิวดูกระจ่างใสมั่นใจ Double Block Biore
17: เส้นหลักเทรนดี้เทรนด์ความนุ่มต้องมาแล้วไหมหนา3ชั้นอ่อนโยนจากเชียร์บัตเตอร์และอะโลเวรานุ่มสนุกเลิศเลยล่ะเส้นหลักเทรนดี้เติมเทรนด์ความนุ่มให้ทุกโมเมนต
18: ์โกโฮเซลสวัสดีครับ
19: Go Go Go We are Go Wholesale
20: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของ

0: ประกอบการ
1: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง3 in 1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: กาแฟเขาช่อง
3: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
4: ไปกัน
5: เ
4: ล
5: ยเพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอนชัวร์อาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอนชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย
6: ์ชาวอุดรพร้อมอย่างปรากฏการความสนุกครั้งยิ่งใหญ่กิฟต์แอนเจิลคอนเสิร์ตการกลับมาอีกครั้งของลูกทุ่งสาวอินดี้สุดแซ่บกับโชว์สุดยิ่งใหญ่ลำไยไหทองคำระบบแสงสีเสียงตะการตาความสนุกเต็มรูปแบบม่วนมันสลิงแตกสนั่นไปทั้งเมืองคืนวันอังคารที่20ตุลาคม2569ณลานเสพสุขใต้ยิสุนซุปเปอร์สโตร์สาขานาดีเข้าชมได้ทุกเพศทุกวัยรับบัตรฟรีได้แล้ววันนี้ที่ใต้ยิสุนซุปเปอร์สโตร์ทั้ง2สาขาเพียงซื้อสินค้าที่ร่วมรายการประตูเปิด 19:00 นเป็นต้นไปชวนเพื่อนชวนแฟนชวนเบบี้มาสนุกด้วยกันไม่ว่าชีวิตจะเจอกับอะไรแย่ๆมาจงจำไว้ว่าหมอลำเยียวยาใจเราได้เสมอ
7: ไปซื้อของให้ป้าหน่อย
8: ป้าอยากไล่
7: สบู่
8: ยาสระผม
7: ผงซักฟอก
8: ยาสีฟัน
7: น้ำตาล
8: นมข้น
7: กาแฟ
8: น้ำปลา
7: น้ำมันหอย
8: ไอ้ย่าอาทิตย์อย่าลืมนะอีกอย่าง
7: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
9: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
7: ้ไอ้สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
10: ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่สุนทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
11: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: เลือกแต่เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง3 in 1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าได้27เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:09 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไก่ราล่าซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปีพุทธศักราช2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปเวลา 10:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีณหอประชุมเทศบาลเมืองขู่คดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสุกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: นายยุติกาอิสรางกูณอยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศตลอดรัชสมัยโดยกรมการศาสนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

0: ยุคใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาและร่วมกันสร้างสังคมแห่งความสามัคคีและเกื้อกูลอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
2: วันนี้บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรามหาราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติโดยเฉพาะพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยผ่านโครงการพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆซึ่งยังคงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันแสดงพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสร้างความสามัคคีและสืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไปคุณากรปารัฐจริยวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเตรียมเสนอแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/70 เพื่อสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรไทย
3: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตร่วมกับผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกล่าวว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร2มาตรการเพื่อเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยมาตรการแรกคือมาตรการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/2570 โดยสนับสนุนไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนจากการตรวจสอบการลงทะเบียนเกษตรกรในระบบของกรมส่งเสริมการเกษตรในฤดูการผลิตนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 4,690,000 ครัวเรือนคาดว่าใช้งบประมาณดำเนินมาตรการดังกล่าว 40,000 ล้านบาทส่วนอีกแนวทางคือมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาและรายได้ผ่านการชดเชยส่วนต่างกรณีราคาตลาดต่ำกว่าราคาประกันอ้างอิงจะมีการกำหนดราคาประกันอ้างอิงในข้าว5ชนิดได้แก่ข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเหนียวข้าวปทุมธานีและข้าวเจ้าโดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยย้อนหลัง7วันทำการหากราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่อ้างอิงรัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างในอัตราร้อยละ50ผ่านการโอนเงินโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกส.เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงคาดว่าใช้งบประมาณ 20,000 ถึง 40,000 ล้านบาทขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาข้าวในตลาด
4: ผมคิดว่าเป็นสิทธิ์ที่ทางนบค.เนี่ยต้องพิจารณาปัจจัยที่เป็นแนวทางกว้างๆส่วนว่าระบุลงไปว่าในที่ประชุมนบค.เนี่ยอาจจะมีแนวทางอื่นนะครับหรืออาจจะกำหนดตามแนวทางนี้หรืออาจจะไปปรับแนวทางบางส่วนให้มากกว่าน้อยกว่าเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะว่าเป็นอำนาจของนบค.ต้องพิจารณาหน่วยงานที่มากกว่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ในอนุผลิตก็จะยกไปอยู่ในนบค.ด้วยส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวทาง2แนวทางเนี่ยเป็นหลักให้ยึดคร่าวๆว่าแนวทางในการพิจารณาควรจะเป็นรูปแบบไหนและเป็นอะไรส่วนอำนาจในการกำหนดสิ่งต่างๆเนี่ยผมคิดว่าคงต้องไปถกกันต่อในนบค.ด้วย
3: ด้านนายปราโมทย์เจริญสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่ามีความพึงพอใจต่อผลการประชุมในวันนี้มองว่าทั้ง2แนวทางที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมนบค.เป็นมาตรการที่สะท้อนถึงความเดือดร้อนสำคัญของเกษตรกรคาดหวังให้ภาครัฐดูแลทั้งต้นทุนการผลิตและราคาข้าวควบคู่กับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยชวนันท์มาลีรายงาน
1: วันพรุ่งนี้จะเข้าสู่เทศกาลกินเจกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าและประสานแหล่งผลิตให้เพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น
5: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจณชุมชนเล่งบวยเอี้ยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพบว่าการจับจ่ายใช้สอยไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นขณะที่ราคาสินค้าทั่วไปยังทรงตัวและวัตถุดิบอาหารเจหลายรายการมีราคาลดลงทั้งเห็ดหอมดอกไม้จีนและแปะกล้วยโดยกรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นและตรึงราคาเพื่อช่วยลดภาระ

0: ช้จ่ายประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจวันพรุ่งนี้ถึง18ตุลาคมนี้ขณะที่ความต้องการผักช่วงเทศกาลกินเจเพิ่มขึ้นกรมการค้าภายในจึงประสานตลาดกลางและเกษตรกรเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดส่งผลให้ราคาผักเริ่มลดลงเช่นผักบุ้งจีนจาก100บาทเหลือ60บาทต่อกิโลกรัมและผักกาดขาวจาก18บาทเหลือ14บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ต้นหอมราคายังผันผวนตามความต้องการซื้อพร้อมทั้งจะเชื่อมโยงผลผลิตจากภูมิภาคต่างๆเข้าสู่ตลาดเพิ่มเติมและคาดว่าราคาผักจะทยอยกลับสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันหลังสิ้นสุดเทศกาลกินเจ
1: ปีนี้ต้องยอมรับครับว่าปริมาณพี่น้องประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยอาจจะบางต่างกับปีที่แล้วราคาสินค้าส่วนใหญ่ทรงตัวหมดเลยแล้วบางตัวก็มีการปรับลดลงด้วยแล้วก็พูดคุยกับทางห้างให้มีการจัดโปรโมชั่นในเรื่องของซอสปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆในเทศกาลกินเจนี้เราก็ขอให้ตรึงราคาสำหรับสถานการณ์ผักปริมาณความต้องการซื้อเป็นวันแรกที่จับจ่ายใช้สอยก็เลยดีขึ้นมานิดนึงผมก็ได้ประสานทางตลาดกลางขอให้ผู้ค้านะครับและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เร่งระดมเข้ามาในตลาดกลางก่อนเพื่อให้สามารถกระจายไปยังตลาดสดแล้วก็ผู้ประกอบการผมก็พยายามจะเสริมผักนะครับจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาเติมเข้ามาในระบบให้มากขึ้น
0: นายวัฒนศักดิ์ยังขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้ประกอบการดูแลราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจทางวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จเพื่อให้ประชาชนเลือกซื้ออาหารเจในราคาที่เหมาะสมปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดพะเยาเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569จัดทำเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
3: นางสาวเยาวเร่แซ่โค้พาณิชย์จังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้เดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารในเขตอำเภอเมืองพะเยาซึ่งจัดทำเมนูอาหารเจปรุงสำเร็จอิ่มคุ้มในราคาเริ่มต้นเพียงจานละ40บาทในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569นี้เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการเลือกซื้ออาหารเจคุณภาพดีในราคาประหยัดและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเบื้องต้นมีร้านอาหารสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตลอดช่วงเทศกาลกินเจนี้วินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
2: จังหวัดตรังจัดงานถือศีลกินผักประจำปี2569เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันทรงคุณค่าน
4: ายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังถือปฏิบัติสืบทอดกันมากว่า150ปีสะท้อนถึงความศรัทธาความเมตตาและความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ณศาลเจ้าต่างๆทั่วทั้งจังหวัดตรังทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่เมืองตรังโดยประชาชนชาวตรังได้ร่วมกันแต่งชุดขาวร่วมประกอบพิธีกรรมละบาปบำเพ็ญบุญถ่ายทอดพลังแห่งศรัทธาความเชื่อและอัตลักษณ์ของชาวตรังให้คงอยู่คู่เมืองตรังตลอดไปตลอดจนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมแต่งชุดขาวร่วมพิธีกรรมสำคัญต่างๆเช่นขบวนแห่พระออกโปรดสาธุชนพิธีหามเกี้ยวพระข้ามแม่น้ำตรังพิธีลุยไฟและพิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของประเพณีถือศีลกินผักเมืองตรังด้วยโยยศพรนะคะไกลสีสวทตรังรายงาน
2: กรมอนามัยเชิญชวนประชาชนใช้โอกาสช่วงเทศกาลกินเจดูแลสุขภาพเลือกบริโภคโปรตีนทางเลือกลดหวานมันเค็มเพื่อห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
5: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวเชิญชวนประชาชนใช้เทศกาลกินเจดูแลสุขภาพเน้นกินผักผลไม้วันละ400กรัมและลดอาหารหวานมันเค็มเพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD พร้อมแนะนำเลือกโปรตีนจากพืชเช่นถั่วและเต้าหู้ช่วยลดไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารปัจจุบันเทรนด์การรับประทานอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักและการเลือกบริโภคโปรตีนทางเลือกกำลังได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดดโปรตีนจากพืชถือเป็นทางเลือกที่ดีตามทงโภชนาการเพราะช่วยลดการรับไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลและเพิ่มใยอาหารอย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังคือผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จำแรงหลายชนิดจัดเป็นอาหารแปรรูปขั้นสูงที่อาจมีการเติมโซเดียมไขมันและสารปรุงแต่งเข้าไปในปริมาณมาก ประชาชนจึงควรให้ความสำคัญกับการอ่านฉลากโภชนาการและเลือกรับประทานโปรตีนจากพืชที่หลากหลายและจับคู่อาหารโปรตีนคุณภาพเพื่อให้ได้รับกรดอะมิโนจำเป็นอย่างครบถ้วนด้านนายแพทย์อรรถสิทธิ์แดงมณีผู้อำนวยการสำนักโภชนาการกรมอนามัยกล่าวว่าการปรุงอาหารเจควรลดน้ำตาลไขมันและโซเดียมพร้อมอ่านฉลากโภชนาการก่อนเลือกซื้อสำหรับผู้ต้องการควบคุมน้ำหนักแนะนำให้ใช้หลักจานอาหาร211แบ่งเป็นผักครึ่งจานข้าว1ใน4และโปรตีนทางเลือก1ใน4เพื่อให้การกินเจได้ทั้งบุญและสุขภาพดีนาฤมลอุดมพรรายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI กุ้งมังกร7สีภูเก็ตแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค
6: นางสาววรนิชอภิรัตน์จิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าส่งเสริมสินค้า GI กุ้งมังกร7สีภูเก็ตโดยมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการจำนวน15รายเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดสำหรับกุ้งมังกร7สีภูเก็ตมีราคาก่อนขึ้นทะเบียน GI อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 2,300 ถึง 3,200 บาทและหลังจากขึ้นทะเบียน GI แล้วอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ3,000ถึง 4,500 บาทซึ่งมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI จำนวน18รายครอบคลุม87กระชังและกุ้งมังกร 1,786 ตัวอย่างไรก็ตามขอให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าใช้ตราสัญลักษณ์ GI อย่างถูกต้องพร้อมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรของจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนต่อไปนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแป้ประจำปี2569เพื่อสืบสานศรัทธาสร้างความสามัคคีและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
7: ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแพร่นายคุณากรโคช่างยีพรันรองผู้ราชการจังหวัดแพร่รักษาราชการแทนผู้ราชการจังหวัดแพร่เปิดเผยว่าจังหวัดแพร่ร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแป้ประจำปี2569เพื่อสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าสร้างความกตัญญูต่อบรรพบุรุษความปรองดองในสังคมพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดโดยภายในงานมีการจัดเสวนาพิเศษเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเชื่อและขั้นตอนพิธีกรรมโบราณโดยได้รับเมตตาจากพระเทพวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแพร่พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการมาร่วมให้ความรู้ด้านพระเทพวัชราจารย์เจ้าคณะจังหวัดแพร่เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารเจริญพรว่ากำหนดการจัดงานประเพณีกินสลากหลวงเมืองแพร่ประจำปี2569จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้ณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาอันทรงคุณค่านี้ร่วมกันประมุ่งกิจทีมข่าวสวทแพร่รายงาน
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: 20นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดพบกับคณะผู้แทนของยูเครนและยุโรปที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางใหม่ที่จะยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีเจ้าหน้าที่สหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่า บรรดาผู้นำประเทศในยุโรปแสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งผู้นำสหรัฐกล่าวโทษว่าปัญหาดังกล่าวเป็นผลจากการที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันดีเซลของรัสเซียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียดำเนินปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ของยูเครนในช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า70รายและบาดเจ็บราว210รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่นมีมติ45ต่อ2เสียงในวันนี้เพื่อเรียกร้องให้แก้ไขข้อตกลงว่าด้วยสถานภาพกองกำลังทหารสหรัฐในญี่ปุ่นที่จัดทำขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2503รวมถึงแก้ไขข้อกำหนดการส่งมอบตัวผู้ต้องสงสัยหลังนาวิกโยธินสหรัฐนายหนึ่งถูกจับกุมในฐานะผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมและชิงทรัพย์หญิงชาวญี่ปุ่นวัย39ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองนาฮะเมืองเอกของจังหวัดโอกินาวาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนชาวญี่ปุ่นอย่างมากทั้งนี้นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมยื่นหนังสือประท้วงสหรัฐอย่างเป็นทางการและเรียกร้องให้กองทัพสหรัฐร่วมมือในการสอบสวนอย่างเต็มที่รวมถึงกวดขันวินัยทหารและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกรมเภสัชกรรมภายใต้กระทรวงเคมีภัณฑ์และปุ๋ยของอินเดียประกาศมาตรการควบคุมราคายารักษาโรคมะเร็งโดยจำกัดส่วนต่างราคาไว้ไม่เกินร้อยละ30สำหรับยาที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีควบคุมราคาหลังมีข้อร้องเรียนว่ายารักษามะเร็งมีราคาสูงเกินมานานหลายปีตัวยากลุ่มรักษามะเร็งนอกบัญชีควบคุมราคามีการปรับราคาขึ้นประมาณร้อยละ170และบางรายการสูงถึง7เท่าหรือมากกว่านั้นเนื่องจากมีการจำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางหลายทอดขณะที่รัฐบาลอินเดียคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศได้ปีละประมาณ 25,000 ล้านรูปีหรือประมาณ 8,600 ล้านบาทอย่างไรก็ตามคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของกรมบริการสุขภาพอินเดียจะสรุปรายชื่อยาที่อยู่ภายใต้มาตรการดังกล่าวก่อนให้หน่วยงานกำกับราคายาแห่งชาติพิจารณาและออกประกาศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยกำหนดเป้าหมายในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้โดยมีการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิงชัยรวม492เหรียญทองสำหรับเป้าหมายของทัพนักกีฬาพาราไทยคือการคว้าเหรียญทองให้ได้ไม่น้อยกว่าผลงานในการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาณเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี2023โดยครั้งนั้นทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้27เหรียญทอง26เหรียญเงินและ55เหรียญทองแดงรั้งอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลด้านเจอร์แมนมาร์เกสหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมว่าในการแข่งขันครั้งที่แล้วทีมชาติไทยสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้ซึ่งในครั้งนี้ทีมชาติไทยตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้ขณะที่สายสุนีจันทะนักกีฬาวิลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยเปิดเผยถึงเป้าหมายของตนเองในการแข่งขันครั้งนี้ว่าได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่และพร้อมมากสำหรับการแข่งขันครั้งนี้การกลับมาลงสนามในฐานะแชมป์เก่าถือเป็นโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งโดยจะตั้งสมาธิกับการเล่นทีละแต้มทีละเกมไม่กดดันตัวเองและทำผลงานให้ดีที่สุด
12: ในมือจริงๆอ่ะพี่เราก็อยากได้เงินตามเหรียญทองนะคะแต่ตอนนี้เป้าหมายอันดับแรกสำหรับตัวเองเลยนี่ค่ะก็คือขอให้หนึ่งเหรียญทองก่อนนะคะเพราะคราวที่แล้วพี่ก็ได้หนึ่งเหรียญทองก่อนนะคะตอนนั้นพี่ลงหกอีเวนต์นะคะแต่แมตช์นี้พี่ลงเพิ่มมาอีกสามอีเวนต์ก็คือเก้าอีเวนต์เนี่ยค่ะก็พยายามเต็มที่แล้วก็ตอนนี้ฝึกซ้อมอย่างหนักค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมในร่างกายเวทเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ย
11: นายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโค้ชเชนาชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำคณะนักกีฬาเข้าพบนายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสในฐานะผู้สนับสนุนหลักของสมาคมณสำนักงานใหญ่ธนาคารทอสหลังทำผลงานยอดเยี่ยมในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงเกินเป้าหมายที่วางไว้โดยนายมหัทธนะยืนยันว่าธนาคาร จะสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาเทควันโดไทยรวมถึงนักกีฬาระดับเยาวชนต่อไปด้านโค้ชเชเปิดเผยว่าหลังพักฟื้นร่างกายนักกีฬาจะกลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมที่ซาอุดิอาระเบียระหว่างวันที่11ถึง21ธันวาคมนี้โดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองพร้อมส่งนักกีฬาอีกชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนที่ประเทศมาเลเซียในช่วงวันที่10ถึง19ธันวาคมนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
13: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
14: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
10: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชลธรจัญญาอ่าน
15: 95.5 คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
16: พร้อมอย่างปรากฏการณ์ความสนุกครั้งยิ่งใหญ่กิฟต์แองเจิลคอนเสิร์ตการกลับมาอีกครั้งของลูกๆสาวอินดี้สุดแซ่บกับโชว์สุดยิ่งใหญ่ลำไยไหทองคำระบบแสงสีเสียงตะการตาความสนุกเต็มรูปแบบม่วนมันสลิงแตกสนั่นไปทั้งเมืองคืนวันอังคารที่20ตุลาคม2569ณลานเสพสุขใต้ยิสุนซุปเปอร์สโตร์สาขานาดีเข้าชมได้ทุกเพศทุกวัยรับบัตรฟรีได้แล้ววันนี้ที่ใต้ยิสุนซุปเปอร์สโตร์ทั้ง2สาขาเพียงซื้อสินค้าที่ร่วมรายการประตูเปิด 19:00 นเป็นต้นไปชวนเพื่อนชวนแฟนชวนเบบี้มาสนุกด้วยกันไม่ว่าชีวิตจะเจอกับอะไรแย่ๆมาจงจำไว้ว่าหมอลำเยียวยาใจเราได้เสมอ
17: จะเซลฟี่ก็กินท็อปปะช้อปปิ้งก็กินท็อปปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
18: ลาเต้ท็อปปะเติมทุกมูลให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูลฟีลกู๊ดทุกวัน
19: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่าด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
20: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
21: ไปกันล่ะ
22: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
23: อาตีอาตี
24: ไปซื้อของให้ป้าหน่อย
23: ป้าอยากไล
24: ่สบู
23: ่ยาสระผม
24: ผงซักฟอก
23: ยาสีฟัง
24: น้ำตาล
23: นมข้น
24: กาแฟ
23: น้ำปลา
24: น้ำมันหอย
23: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
24: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
25: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
23: ใช่สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
26: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
27: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมากแกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
2: บัวลอยอร่อยดีครับพ
3: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: อาหารอัดแน่นเต็มกล่องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิว UHT
0: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: ก็กินท็อปโปะจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปะช้อปปิ้งก็กินท็อปโปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
3: ลาเต้ท็อปโปะ
4: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชFresh ทุก mood feel good ทุกวัน
5: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
6: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
7: ชาวอุดรพร้อมอย่างปรากฏการณ์ความสนุกครั้งยิ่งใหญ่กิฟต์แอนเจอร์คอนเสิร์ตการกลับมาอีกครั้งของลูกทุ่งสาวอินดี้สุดแซ่บกับโชว์สุดยิ่งใหญ่ลำไยไหทองคำระบบแสงสีเสียงตะการตาความสนุกเต็มรูปแบบม่วนมันสลิงแตกสนั่นไปทั้งเมืองคืนวันอังคารที่20ตุลาคม2569ณลานเสพสุขใต้ยิสุนซุปเปอร์สโตร์สาขานาดีเข้าชมได้ทุกเพศทุกวัยรับบัตรฟรีได้แล้ววันนี้ที่ใต้ยิสุนซุปเปอร์สโตร์ทั้ง2สาขาเพียงซื้อสินค้าที่ร่วมรายการประตูเปิด 19:00 นเป็นต้นไปชวนเพื่อนชวนแฟนชวนเบบี้มาสนุกด้วยกันไม่ว่าชีวิตจะเจอกับอะไรแย่ๆมาจงจำไว้ว่าหมอลำเยียวยาใจเราได้เสมอ
8: ตีอาตี
9: ไปซื้อของให้ป้าหน่อย
8: ป้าอยากไล
9: ่สบู
8: ่ยาสระผม
9: น้ำซักฟอก
8: ยาสีฟัน
9: น้ำตาล
8: นมข้น
9: กาแฟ
8: น้ำปลา
9: น้ำมันหอย
8: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
9: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
10: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
9: ไอ้สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
11: ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่สุนทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
12: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ
13: ความรักที่ฉันให้ไปไม่พอใช่ไหมสำหรับเธอ

กิฟต์แอนจ์95.5

0: ลียร์สมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสที
0: ขายสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
3: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
4: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3-in-1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: กาแฟเขาช่อง
6: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
7: ไปกันเลย
8: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอนชัวอาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอนชัวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย
9: ์ชาวอุดรพร้อมอย่างปรากฏการความสนุกครั้งยิ่งใหญ่กิฟต์แอนเจิลคอนเสิร์ตการกลับมาอีกครั้งของลูกทุ่งสาวอินดี้สุดแซ่บกับโชว์สุดยิ่งใหญ่ลำไยไหทองคำระบบแสงสีเสียงตะการตาความสนุกเต็มรูปแบบม่วนมันสลิงแตกสนั่นไปทั้งเมืองคืนวันอังคารที่20ตุลาคม2569ณลานเสพสุขใต้ยิสุนซุปเปอร์สโตร์สาขานาดีเข้าชมได้ทุกเพศทุกวัยรับบัตรฟรีได้แล้ววันนี้ที่ใต้ยิสุนซุปเปอร์สโตร์ทั้ง2สาขาเพียงซื้อสินค้าที่ร่วมรายการประตูเปิด 19:00 นเป็นต้นไปชวนเพื่อนชวนแฟนชวนเบบี้มาสนุกด้วยกันไม่ว่าชีวิตจะเจอกับอะไรแย่ๆมาจงจำไว้ว่าหมอลำเยียวยาใจเราได้เสมอ
10: ยาตี
11: ไปซื้อของให้ป้าหน่อย
10: ป้าอยากไล่
11: สบู่
10: ยาสระผม
11: ผงซักฟอก
10: ยาสีฟัน
11: น้ำตาล
10: นมข้น
11: กาแฟ
10: น้ำปลา
11: น้ำมันหอย
10: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
11: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
12: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
11: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
13: ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่สุนทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช้อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่สุนซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
14: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: ับเทรนดี้เทรนด์ความนุ่มต้องมาแล้วไหมหนา3ชั้นอ่อนโยนจากเชียร์บัตเตอร์และอะโลเวรานุ่มสนุกเลิศเลยล่ะสลับเทรนดี้เติมเทรนด์ความนุ่มให้ทุกโมเมนต
1: ์โคโฮเซลสวัสดีครับโกโกโ
2: ก we are goที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และ